0: iPhone ครับ
1: iPhone ครับ
0: Please quiet settle down my Jacob subject finder.
1: Yes, sir.